0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: ท่านขัดสะฟ้อนหัวหมูของท่านฟูมันมาอันนั้นท่านว่ามันดูดูดัง
3: โอ้อันที่อาจารย์วิธีฟัชเชียนไลน์เนาะเอ็มูเอ็นยูคราเมื่อมาที่มีฟ้าฟ้าฟรุ่ง
4: ยันโอ้มาไม่เอาก็น่ะ
3: บัตรเชฟรอสเซลฟรีฟี
4: บัตรเชฟมีจูเนียร์กับจูบัต
3: รมาอันนี้สมัยไม่ไหวบัตรยันโอ้จูเนียร์เอา
4: บัตรแม่กะฟ้าเยี่ยมไม่หมดทีเดียวซิสเต็มนี่เงียบจุ๊บทีเดียวอาจจะคุยอยู่วุ้มอีกวันนี้ฟูนิมคุยอยู่เลยนี่อันนี้คุยอยู่ดีโอเคเพราะนั่นแหละได้บอกทีเดียวอะไรอาจารย์เนี่ยมีดิฟเฟนต์เพื่อนเนี่ยเซ็นส์ว่าอันนั้นเซ็นส์คุยเนี่ยสกอตต์สูสีวันวันฟีคุยเนี่ยสกอตต์สูตัวนวันเล็กซึ่งเดี๋ยวคุ้มว่าไม่มีเป็นคนสวรรค์น้องก็ต้องมีดีดีมาเองเด้อสิ
3: เป็นสุเบดาสิเมื่อวันที
4: ่เยอะมาก
3: บัตรเฟรชเซนยูฟรีฟิน
4: เฟรมีกิวมิคัสเฟียบรี
3: เยติยงอับรีสุมุญญาฟลัดเดนิบีอินสุยิโรห์
4: โอ้อินสุยิโรห์ฮามุม
3: โอเคโอเค
4: นั่นเองวันนี้เซเป็นพัตเตอร์วุบุงน่าอุบิอาสุยาบอลานอเดียกูปัจจุบันคุตุคุมโพลิติมno wo de gwo de atututu mpatem instead of so wo de be ko be bia bola that's been one of the big women won fan ko no wo de atututu miami ay tukutuku mi ade ani ni ade e how yen so ha papa na ma mi abana ni ameka ni se mu se mu generalist association wo
3: yet you
4: aha se mu generalist funu ana se radio presenters na mu kan man nu ma sem nu se man fo mu association bi anase ibi party bi na mo anyimu kandifo obetu be jina abegi oman Ghana na se ibe jina party bien we sudi a ani na mo be kasa mo anu be pu ehuru kwari onyame anim.
5: At Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Onyankopon abode a wabotu ofiti mresanti a obia hu se onyankopon abode no ni sika wanya nti omfa nya hwe
3: meda se mema wati.
6: Hello mpache, good morning.
3: Yeah, frost say ofrifi hin
6: mpache fe ma Isaac mi fe fi tema come
3: in Isaac yeti o tema so yi on
6: pa especially come to 25
3: oho.
6: Who now they are meant to go and hire to make sure, Brabby say, Otto Bola, a good a Yuma Yanchuana, who beat me to the police.
3: Oh, I'm Bemena, Isaac, who beat me at Nipa de Naco.
6: Ah, because I'm trying to make Yuma. Me was a baller per contain them. I was a hormone, this year one thing, baller for Nabefa.
3: Yeah.
6: But so neat on a mebano. Almost bear 7 or 8 empty, said in the beer empty in the affair.
4: Yeah, me dey go, my bra.
3: Eja, your first thing na free fee.
4: Your friend me was say. Make us for come to 25.
3: 25 of
4: 25. Na ye wo in show be. Ah, me dey chief free a brick before us. Na
7: oko wenim kakra edu bela kwa ona emse kwa na omu ye no omu ye bridge that debi bridge that debi yo no mwane fofo but omu ye entu eti nsuo ni toa kopin bridge na na afado ye hei na ya ka chwa omu leke sa koma mungatama susu omu meti gote ni emeti strong green so omu si first nana di after go we every year be a no team because no need problem but MPP for ba he said ye throw let e call ye kaya edit for ba radio station go high where ha ma come for some one ka omo si I try to for you she see any easy a quick printing press in show room said printing press as a kadipa enra sanke ye nyira ho amen so na ntete a aka duma e so no bidi no enya sankoto a na mi ni enti a se bia ka ho asem na so e peni fo om kan ho om twa me di pewu ansa na ma bracket ni e mu yede den ye bracket ni ye mu data
3: na ya se gu ayi
7: better than what
3: na o ma se se gu efira so mi mu ni yede ba
7: eh because something is better than to what chamber ni pelewu why Maybe you want me to ask you. Maybe you have any of it. Let me ask Ghana send a letter and let Tama put Tama. I come in Kuma, a structure in GA artists and so fast and let Tamina.
3: When you ask, say,
7: why? Maybe I said, why? And can you find them? Whatever I am. Yes, sir. Yes, sir. Mummy and your money, your man, Piano, be fair, Bonte, about your money.